0: ครับครับ
1: ครับครับ
0: Put me out at City Holdings. Engine mileage 123239.